ปวดมาดเบปูปวดเบียวอับลายปัดตัวยันดีวายตั้งไงปัดดูนึกนอลยันลาบัวเนลไซปัดตัวกูมังตั้งไงปัดดูนึกเบียสักังอาลุนคารังบรัวสุนังปัดโตเบียจันไนยังกิจสบะกนัง